0: ประมาณแต่เด็ก
1: ประมาณที่นี่ส่วนประมาณกี่อย่างนะครับกี่รายนะครับ
2: ประมาณ 2,000 กว่ามันหนึ่งชุดก็ประมาณอย่างน้อยก็ต้อง6ตัน7ตัน
3: 각자키아우를점검한뒤본격적인수확에나서는데요이때팜나무를수시로올려다보는작업자팜열매를찾고있는걸까요
0: 멍사라이밤라이툭라이툭라이바나네갑레라이밤은따와라이댕아만툭른하오가
3: 팜나무의높이만평균20미터이상거대한야자나무잎속에숨어있는팜열매가잘익었는지를판별하는건곧팜유의생산량을결정짓는매우중요한일인데요목표팜열매를찾은작업자바로수확에들어갑니다긴키아유로거대한야자잎부터제거해내는데요
0: 땅땅곤เพราะว่ามันบังโกลายถ้าว่าไม่ตัดต่างก้อนนั้นมันเย็นข้าวโกลายไม่ได
3: ้ยาจ่ายพานามันดู성인키를훌쩍넘는크기인데요결코만만치않은일잎을잘라내자선명하게모습을드러내는팜열매열매는나뭇잎보다줄기가단단하기때문에힘을더많이줘야만하는데요수십미터나무위를올려다보며해야하는작업
0: จะมีโกลายอยู่ข้างในเป็นหกเกี้ยวเกี้ยวเลยแต่ตีก่อนลายหนึ่งเป็นกรองเนี่ย
3: 이때떨어지는열매를재빨리피하는것도작업자가해야할중요한일인데요어디로떨어질지모르는팜열매
0: 30ถึงประมาณลูกอ่ะต่างลายมันจริงดีมันนักอ่ะซึ่งเวลาเล่นตีทุกตัวเดียววันนั้นได้
3: 나무의높이와작업환경에따라자유자재로길이를조절할수있는키아우덕분에높게달려있는팜열매를안전하고효율적으로수확할수있는건데요
4: 12
1: 미
4: 터12미터이거만8미터
3: 긴장대끝에날카로운낫이달려있어조금만방향이빗나가도위험천만한상황먼저위치를잡기위해바닥에대고긴키아우를나무에세우는데요안전까지위협하는만큼숙련된기술과강한체력이요구됩니다드디어수확한팜열매열매가떨어지는방향도늘예의주시해야만하는데요언제무슨일이생길지모르는전쟁터
5: เจ็บครับผมเลือดออกด้วย
2: เขียวอันตรายที่สุดคือความกลมของเขียวเคยมีคนเสียชีวิตด้วยตาเขียวมาแล้วลักษณะของเขียวมันจะอยู่แบบนี้แต่ช่วงที่มันตกมันจะอยู่อย่างนี้มันจะลงความมาอย่างนี้มาหาเราเลยถ้าเราวิ่งไม่ทันก็มีโอกาส
3: 한참수확을하던작업자가키아우를내려놓는데요억센야자나무를상대하다보니칼날이무뎌지는게다반사수시로이렇게칼날관리를해줘야하는데요
5: ถ้าไม่ยากกันมันไม่เหนื่อยกว่านี้จะมีมันตัดยากมันเหนื่อยครับ
3: คีอาวคัลลาร์의날카로움은곧작업속도와직결되는일수확속도를위해정성스레칼을갑니다
5: มันไม่ครบมันเกียร์เกียร์ไม่กินครับต้องรับทุกวันครับ
3: คีอาว를날카롭게재정비한후다시수확에나서는작업자그사이태양은더뜨거워졌습니다매일정해진수확량을맞춰작업을해야하기때문에조금더여유를부릴수가없는데요연이어떨어지는팜열매숙련된기술과강한체력이필요한팜수확작업게다가고온의날씨까지작업자들의고충은한두가지가아닙니다잠시라도숨을돌리지않으면버텨내기어려운극한의팜열매수확
6: 네가이마
7: 네가이네가이
3: 뭐하네요서로시간의작업만에온몸을땀으로샤워했습니다이야진짜힘드시겠네요잠시물을마시며체온을식혀주지않으면버텨내기힘든폭염과의사투